0: Chrissy Merlin Michelle's video จาก CKLB Radio จาก Scene 101.9 จึงเกิดจึงสุดเด็ดจึงจะปิดจึงสุดนอนี่อ้อจึงจะดิสนีย์อ้อจึงหนูเขลหัสนิวจันตูนาร์ดอุ่นเอซีฮันร์ซูงปิดอัสติดอุ่นเอซีฮันร์ซูงจึงหนูปัชนาสัสเรลุ
1: ปีชัสรูปนัดเดือนสมัครเอจงสมัครเอ CKLB ว่ากูหุ่นเอVoice of the day to smoke it.

Chrissy Marlene Michelle's video จาก CKLB Radio จาก Scene 101.9 เจ้าเอิร์ดเจ้าสุดเดลเจ้าเจ้าพี่เจ้าสุนันท์นี่อาจจะเจ้าดิสนีย์อาจจะหนูเขลหัสนิวจันทูนาร์ดอุ่นเอซีฮันเรซูงบิดอัสติดอุ่นเอซีฮันเรซูงที่หนูพัชนาสัสเรลุ